的梦幻，也很大一天打扫大的波门烟。希望县有那把眼痕不马苦苦红干上的澳门中央基金奥马国人白在世间进步拍拍很大。普京普遍总统拍的俄罗斯马化腾会不进不得怪方可能和三百险提。人下落十九坎王燕普遍社会书籍有样猛些弄白腾红牙黑干杀家坎当人干欲压不塞减坎不能白担他们的松黑带来独地边地。ยืมใจต้องหมอยาที่นักว่าที่ได้ทำเห็นกระเด็ดตามกองจ้าใหญ่นักแห่งสี่จิมพินทรงสูจีที่โดยการยกยามวัดไซแก่นขันพวกตังและกระเด็ดตามต่างต้องราชการเหตุได้ตกตีปีนดีตามสอบเมียนเทียมไว้สั่งเตียงการแก่นขันที่ยินนานสั่งเตียงหงยาหมูอยู่ไก่กิ๋มคือไพ่เมืองจุ่มไนมีตีต้องไขผู้แทนเขาสารมาโดนลูกในยินานเซนฟ้าจ้างและใกล้เกิดไว้ยังข่อยได้คู่ปีสองปันปลายสหัสตัวอีนันเซนมีตีกางไซตอลาของโคฐานพัดเกียร์เจ็ดตีฐานเส้นเก่าตีตอลาของโคกดต้นไปการม้วนตาสลายฮอดถึงหอยสิบสี่กว่ายันไปทำระเบิดปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นไทยหกปูนเมื่อโดนอีนันเซนตีสื่อใจหายยินจีซื้อหวยปู่ปังกงสื่อพิมฝาการหนังสือปุ้งเพย์บอกเก่าเสียสร้างเงินหือผูกกุ้นในตังหวยลิกวินการเคสซาเพ่ไพ่ขำรับในปีสองปันปลายสหัสโตที่ต่อผูกก้น93ก้นในตังหวย70หาตีเหตุการณ์เสร็จสร้างด้านหารอ18คำมือวันประยะต้องปูกว้านเฮิร์ตโลกในปี2ปันปลายสหาตัวอยู่ดียินานเทหลัวปูกว้านหันต่างเขาเฮ็ดวันนั้นเอาของโคเก่าก่อนหอย68เหมือนอันประยะหือต่างหลายต่างปีนี้เดือนหนึ่งเทือนนั้น3ที่เฮ็ด3ที่เมืองไฮน่ายินนานห่างคาดเป็นยาใหม่ออกมาลูหนึ่งจนโยหือวัดทุการเวียกจักปอเฮ็ดได้ดีมาในที่เฮสังฮงชินเฮมีคมเปิ้งขึ้นเนอมีมอบนำสั่งการเงิน13กว่าแยมไปทำนาฬิกาเวลายามเดียวกันหอยบุญใดสีปูนข่าวสองสามปีมาวูดหญิงเสียนตีสู้ส่งเจ้าออกแห้งปุ่งเนิ่งการเลี้ยงไก่ปีสองปันปลายสหัสตัววูดหญิงตั้งเสียนเลี้ยงไก่ได้ขายออกไปสีหอยเหมือนโตนำสั่งการเงินลงหากดเย็นโซป้าปล่อยหน้ามูเลี้ยงไก่สีเหมือนตีไปอีกแถมตาเสาไดหาเหือไปบ้านตรงมังกินอีกแถมตาเสาไดข่าวสองสามปีนี้มาเมืองควานไต่ตามเอากล่องป้องกำหมุนวีซ่านาซางจินน้ำฟงเงี่ยโดยเหือการปลูกมาร์กเปอร์เซียงโก้ได้ปลูกนั่งไปหิบไฟนับตามหอมสอนเมืองควานปีนี้หน้าเติร์กปลูกมาร์กเซียงโก้เหมือนหาปั้นหูเตรียมปีกไก่เทียมไรมาหอยปูนได้สี่สิบปูนดอกนี้ยังสอนต้องนำสั่งการเงินกวยันไปเมื่อโดนการปลูกสั่งมาร์กเปอร์เซียงโก้โซปาหือปอไฮมินา 3,000 เฮิร์นถึง 4,000 เฮิร์นใครการปลูกมาร์กเปอร์เซียงโก้อีแคมตาสลายฮอตถึงดีป้อหมื่นเยนเมื่อโดนซีมงเสียนตีพัวเสือใครการอยู่ในป่ายางหันรอปลูกโคโค่ 3,000 หูด้านหารอ19คำห้องการใช้จันปูห้องการหญิงจีกวนลี่ปูเอาเงินทรงยางออกมากกว่าเย็นไปจะใช้การจิงโพดแพ้คำนับกำมวลกวนชีสุสชีจ่อแผ่นดินไว้ขำรับจิงผลรับกู้ในครอบครัวกำมวลคูเปอร์คูนานชงสินกุยเจ้าเส้นสีดีจ่อนำทุนนำน้องขำรับจิงผลรับกู้ในครอบครัวผู้แดงขาวซานได้ถ่ายรอก19คำได้คู่ปีนี้เดินสีกลาบาดเมืองตังกุ้มใจยงเตียนเปียดป้านสองหอยปลายหากกัวเชียงว่าสื่อทำลายลูกปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหกปูนเดินหาโล่19คำกลางคืนผู้จินผู้บินทรงทองพระเทศโอโรสเขายุ่นบินมาหอดถึงเวียงเปิดจินฮับเอาสี่จิมเพียนผู้บินจู่สีพระเทศอังเจิงผู้จินผู้บินทรงทองพระเทศโอโรสอยู่เดินหาโล่19คำถึงสองคำเหตุการณ์สู่ถามพระเทศทรงโกนับตามห้องการเผาข่าวสารใหม่ในพระเทศไทยวัน19คำเผาข่าวสารหน่วยเกอร์พระเทศไทยวันนันโนยัดทกแฟดกล่องป้องติดต่อพยาสรานพระเทศเก่าชิบตีไปว่าปังกันนั่งซื้อขอขอบเดียน60วันปอกกระเทศตามตาไม้แปะอ้อนขอขอบเดียนคือว่าปังกันนั่งซื้อขอขอบเดียน30วันเดี๋ยวนี้อันสกัมเผาออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำผีเสียงปองนี้เผาข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินสิบเอ็ดหลอดสี่คำถึงหกคำสีจิงพิงจงสุจีอยู่เมื่อเขาจะคูเปิดนั้นเผาออกกำปักจีออกปุ่งเนิ่งกันให้หนาโจประเดี๋ยวนับเสียงสั่งเตียงปิ้นพัดเด็ดกันให้หนากาแกนเคียงแห่งนั้นซึ่งก็ได้ได้เปิ้งกับโคโซนาจังเอาโคโซนาจังมากำมุ้นถือกันให้หนาโซบะถิวนับเสียงได้ปุ่งนึ่งไปตามดี
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบอน
0: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับใจสาเสริญมวลก่อน
2: เมนฮักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ที่กินบ้านผู้ขาปิ้นกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนเส้นนั้นเผียวหือต่างหลายฟังในกำคับคับว่านางเบาไข่ปองมาหิ้งไฟเบาไข่ปองมาตากเมยนางไข่อยู่ของยินอันมีคงเถียวยำหอนก็กัดยำเน้าก็อุ่นนางเบาไข่ปอกมาจุ้งขวายและเบาไข่ปอกมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน่านางไข่อยู่ในเมืองหลวงได้เมาเสียงซีอยู่สุขสบายได้อยู่ในเมืองหลวงขออยู่เฮากินสุขสบายใจนั่นมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับลืมไห้ลืมหน่า

ต่อไปนี้กวนมาฟังคำครับคุณบ้านเดียวกันผู้เตรียมปิ้นนานอุ่นปิ้งผู้ใส่ลำปิ้นคำเช่นผู้ขับห้องปิ้นเกสีในคำครับครับว่าข่อยปิ้นกุนเอากันภาคบ้านมากไกลอยู่ในเวียงหลวงเมืองใหญ่ไปที่ไหนก็จังพบหันใส่คุณบ้านเดียวกันข่อยปิ้นกุนเอากันออกบ้านมากนานออกแห่งเหตุการณ์เบาหยานไปแอวตีไหนก็จังปบหันใส่กุนบานเดียวกันกุนบานเดียวกันกว่องแพบตาก็หูใจกันเฮาปิ้นไตกุนบานเดียวกันมีการสังก็อุบเราปั้นกันปิ้นบ่าปิ้นแห่งเฮาเติมจอยกันเบาเสียละแฟดกันขอหือตั้งร้ายกายอนคล้ายมันทั้งมีปิ้นดีอยู่ดีมีแห่งสุขใจสู่วันมาเดี๋ยวกวนมาฟังคำคับบทนี้กุนบานเดียวกัน

ใจเอ๋ยใจยินดีกับความหักใจยินเสียดายความหักในใจปีไฟใจเอ๋ยกุนดีอย่าคิดใจน้องนางอย่าไปมองต่อเฮาสองกุนซื้อกระเป๋าจังใดกันเหินหือน้องเปลี่ยนใจไปจอมปีใจนางนี่เป๋าจังเฮ็ดดังใจโกได้หลู่ซุ่มเสียใจสู่ฝ่ายซัดนี่ความหักเฮาก็เป๋าซุ่มกวนอยู่กินหนังกันมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกันครับเสียดายความหักมาละ

ต่อมานี้เรามาฟังกำคับอายเบาเมืองหุ้นปิ้นอีเกี่ยวครับในกำคับครับว่ามักใจตัวใจอายเบากุ่นหนึ่งใจติดกึดถึงใครอยู่หิมไก่กึดถึงเมื่ออ้อนเบาจังลืมใดใจติดใจไวไวถากองหันยามเมื่อสองเฮาใดแอวจอมกันปิ้นมวนเยื่มกันสู่กันครับฟอนใจสั่งมาปากปานสั่งหยอกสั่งอ่อนสู่เอานางฟอนดินมวนจับใจอายเบาตัวดีข่อยนิมักใจอายเบาหุ้นใจอยู่ในใจนางตัวอยู่หามไกใจติดสุวรรณเบาจังลืมใดอายเบาเมืองหุ้นก้อยฟังกำครับอายเบาเมืองหุ้น

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正方家庭先出轨
2: 当代是双方的
3: 你苏母在乎
4: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
5: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
6: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
5: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจุลอาหิงตันเคยคำบอกได้เขาตีตันเคยตั้งไหนได้ตีดักบีวางดินกาอ่องป้องกันขึ้น

ขยาไข่ได้เตี่ยวซาขึงปองน้องตีสร้างอ้องป้องกันโตต่างกุ่นคู่ตีรักเซินเฮาเฮ็ดได้ดีมาเจอเจอยินันเซินไข่หมวกรองร่องรู้สังสู้หิงก้อยตั้งอ้องการอยู่มือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข่หมวกรองตั้งตีปู่เป็นพี่ร้อยกันร้อยถูเฮ็ดดอกรองอับสักอะไรป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากยินันเมืองไฮชั้นใหญ่เย็นชีซื้อเฮ็ดเจอป้องหลงนั้นการผ่านสร้างมันเศร้าได้โศ13กกเตะ2เหง7ปักบุญเย็นบักโหคือตีวิ่งเบิ้งขวานเฮอโหเฮินเจอป้องการซ่อมปกดันผู้ปิ้งกันมาดีเฮินเตอเสาได้โสบุญเย็นรันได้ซีมงเซียนโจเลสนจังตังนั้นมาซ่อมต้นบักคือคือว่องป้องการ2ด่างจีโจเอาโสเลจงจังนั้นปวกบ้าดึงกกเตะ2เหงบุญเย็นมากําจอยอึ่งตีฮุบพี่เห็นในจงทงตึงรูสผู้จินมาถึงวิ่งปื้อจินจำได้จะฮับถอมเขาสาตั้งเมื่อจะได้เมื่อเดินห้าได้สิบเก้าวันฉันไว้สู้จีวางดินอยู่วิ่งคนมิ่นกาถึงอ่องป้องการกิ้งขยาไข่ได้เตี่ยวซาขึงปองลงป้องการกิ้งขยาไข่คักบีได้เป็นนองเป็นผู้ดันยิ้มตัวหมูจ้าหรือสีหยงได้นัดจับหลู่จู้จ้าฝึกเห็นปองจอมสีจินพินจงสู้จีนัดได้รองต้านรัดดักดาการกิ้งขยาไข่ได้ตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมังผู้ถกบ้านตีสร้างเฮอมึงยินนานในดีงามสามสาตีสร้างดีสีส่งอ้องยิ้มจาตั้งเป็นหิมหืนในเจอเจอเฮออาแม่ตั้งหลายเสียในไงเจอยิ้มจาตั้งเป็นดีดีกุนหมายข่าวสองวันปนในลุกเวียนขุยฝ่ายดิดเบ้คักเบล่าการยินนานเซนนั้นในหูมือสองหิงปลายเศร้าห้าปีเลิกเซนเฮาอ้องปองการโตต่างกุ่นคู่คักเลิกตึงกาจิตหลังตั้งหักเลิศเซินเก้าหลังตั้งหลงตั้งได้กุ่นโคขึ้นถึงดึงกกเตะหกเหงห้าปากบุญตนลองพองการตั้งหลงเสวได้โสขึ้นถึงปากสิบสี่กกเตะเย็นดำสีปีออนโฮมย้ำได้ดีปากได้หกว่องพองการโตตั้งกุ่นโคเฮการอกจ่าเชียนได้ฮักเบี้ยมาสองวันปนในปานกงซื่อว่องชี้เดฝ่ายพองการโตเพ่เขียนตียินานเซินยินฟอกไร้ไข่หมอกนัดได้ดองร่องรู้สังสู้หิงก้อยทั้งอ่องการอยู่มือสองหิงไปเศร้าห้าปีไข่หมอกลองตีปู่เป็นพี่ร้อยกั้นร้อยถูสำหิดออกรองอับสักประใดดันตัวมือสองหิงไปเศร้าห้าปีตั้งเซินมีก้น93โกตั้งอ่องการ75หลังนั้นอยู่ย้ำแถมปองการพบเจ้าพี่ร้อยกั้นร้อยถูมาไข่หมอกอาจองหิดออกรองอับสักบามาร่องรู้สังสู้ให้ร่องรู้เขาอยู่ย้ำพบเจ้าอาจองในมาจีโซไข่หมอกตั้งแถมเขื่อนเปียงจ่าเฮ็ดออกรองดีตางามมาหัดทำล่ากันได้ดีดันปีได้เดินหนึ่งถึงเดินสามว่องป้องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากยินนานมงไฮใช้เย็นชีจิบตื้อเปียงจ่ามาป้องเฮ็ดล่ากันเต้าโทเฮ่กันจากปีขึ้นเฮ็ดได้ดีมาเจอเจอว่องกันผ่านสร้างฝ่ายป้องกันจากวิวิจเจอป้องหลงหรืออึ่งตีเย็นชีได้เฮ็ดออกครึ่งขวางมาเซลได้โศ13กกเตะ2เหงจิตปักบุญเย็นนำสีปีไก่หุ่มย้ำแล้วดีปากได้สี่เขาสอนปีได้มาวูตินเสียนตีชูส่งเจ้าจูจ้าเหตุดีดองเล่งไก่ตีวูตินอันจู่เลยตึงกาปู้ออกจือมีเสียงนั้นเขาเหตุจอมตาหมายมันเหตุการเล่งไก่เหตุได้ดีมาเจอเมื่อสองเหงไปเศร้าห้าปีตั้งเสียนไก่วูตินในผู้ได้ขายออกกาสีปากบนโตเซลได้โสปนตื้อห้ากุ๊กตีเย็นวันป้าเหอโหเฮินจะเด้งไก่ได้สิมุนเฮินเสาได้ส่งเงินดำตือมาเขาสอนพี่ได้มาวิ่งเบิ้งขวานถึงตีหยิบตื้อเปียงจ่าเฉินเชยกำจอยชี้เด๋เปียงจ่าป้องกันจะได้เต้าทัวเฮอการซ่อมบักหูคือคักบีได้ไผ่เพิ่มมาบักหูคือผู้เป็นบักคึกบักกาเฮออาเมียตื้อเสาได้ส่งเงินจำบักบีมาดันจอมหนังฮบบ่ายปีได้วิ่งเบิ้งขวานซ่อมในบักหูคือกาบุญให้อย่างบูจันในดำสีปีกายได้ดีปากได้40ยันในน้ำตักบาจี้โสเรื่องกุ๊กตีสองหิงบุญเย็นย้ำสั่งในน้องปองการซ่อมบักหูคือจื้อได้วันป้าโจหูเฮินคนให้คนนา3หิงถึง4หิงเฮินมาซ่อมผู้เป็นกันมาดีเฮินตื้อเสาได้โสบุญเย็นยันในวงในซีมงเสียนตีเวียงผู้เออตีสุดเออสนยังตัง3หิงบูดันมาซ่อมต้นบักคือคือจอมกาเฮ้ยเลยสนจังตังในตื้อเสาได้ครึ่งซ่อมเฮ้ยคนให้คนนาเสาได้ส่งเงินดำตื้อมาคือเป็นครึ่งซ่อมครึ่งปลุกอึ่งตีมึงไม่

0: อันชี้โสจี้เงินในซ่อมกะ3ปีถึง4ปีเจ้าเป็นหมักบันต้นหมักคือกิกอ่องที่เฮาใหม่ซ้ำจึกจำอ่องที่มันทำโหมในดองกิกอ่องที่มันตั้งต้นรังตังทำเหมือนกันต้นรังตังต้นมันสูงขามันโป่งซ้ำหมูเถียมต้นคือที่โจ้สายเด็ดสายวันในต้นคือซ้ำหมูข่มกูโจ้หลังดินซื้อรุ่มได้ดำในขึ้นซ่อมสองมิวได้ซ่อมจอมกันตัวมีดองดีมันเฮ้อสวนซ่อมรังตังนั้นซ้ำตือได้ซ่อมขึ้นซ่อมนั่นกะเมื่อเดินห้าได้19วันฝ่ายบูงเงินฝ่ายทิ้งก้อนหน้ากันปู่เป็นเพ่เห็นจีโจปวกโสระจงรังดึงกุ๊กตีสองหิงบุญเย็นกะกำจอยอึ่งตีฮุบเจ้าเพ่เห็นในกำจอยอึ่งปู่เป็นเพ่เห็นสันตีกองซีจื้อจื้อชีกำจอยคู่เปอร์คู่ล้านช่องชินกุ่ยเจ้าเลิศเส้นสี่หลังอันฮุบเจ้าพี่ดำดบดำดองพี่ร้อยกันร้อยถูเจได้ดันเมื่อเดินห้าได้19วันกลางคำจงทงตึงรูสผู้จินสี่เหลียงเบนมาถึงเปิดจินจอมหลังจู้สี่ร้อยตึงกาสี่จินพินพิทับได้จงทงตึงรูสผู้จินอยู่มือเดินห้าได้19วันถึงเสาร์วันมาถึงจงโก้ดีถามการบูรตึงในจอมหลังอ้องไข่หมวกเข้ามาที่เมืองไทยเมื่อเดินห้าได้19วันไข่หมวกในก็เมืองไทยอยู่วันนั้นปงค้างเอาเป็ดเจินเชอมันตับตือไรรักบัดเชียนเจินเจ้าเข้าได้เมืองไทยอยู่60วันอันปองเห็ดโตกุนเนื้อตึงกา90ป้ายหลังนั้นมีขึ้นปองเห็ดจอมตาหมายเมื่อวันตั้งเข้าเหลือเมืองไทยมาได้เจ้าเจอวังได้มันตับตือไรรักบัดเชียนเจินเข้าเหลือเมืองไทยมาอยู่ได้30วันจันในนั้นอันเชมไก่ต้านใครได้เป็นข้าวสตางค์มาเป็นฟูเซนต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังมาอามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นโค้ตามชี้จินเห็น
0: เบอร์สองหิงปลายเศร้าห้าปีเลื่อนสีได้30วันชี้จินเพินจงสูจีอยู่เลยคุยกุมตันอุกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลื่อเซินเลื่อชีเลื่อเวียงควางเดิงตันคำดันชี้ออกตากันอุกจ่าปานเบิ้งคักเบเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังดมดงดึมดองปองเห็ดด่ากันเบืออ่อนเอาดองเฮออาเมียจำดองดีปองเห็ดดองตีเง่ามันจังขามสู่ย้ำคักบีได้อามาขามเฮอดองจำเจ้ากุนเบิงสร้างพอมมาดิมวุ้นเต้าโทหุมกันมักบีดีเป็น
2: อยู่ยิ้มหมกลำมันในคอยบักเถี่ยเขาไว้ดอมแย้มปล่อยดอมแย้มเอายังมีคนรู้พอเจอก้อยโคตรควงหลังเนื้อไหดันบกเธอควงตีเพียงสังขันใบเห็ดเลี้ยนเต่าไรเงาดำย้อนเป่าทีชุกทักแถวเชียงเห็ดแย่จังตักเหอกว่าจังหมอไม้เห็ดไป
3: ดองเห็ดตั้งปวงเจอเบอร์ก้อยชนง่ายใดทีจังชิ้นเป็นเพชเห็นหนงเสือดันโอปาเต่ข่มกูบกดำบันดมแขนย่างฉี่ตึงสงขวาเซินเม่นกงโคโก้ลาม35เปิงบักตินอยู่เห็มบกดำบันสองตาห้ามีถึง50บีได้ปวงการเมาดันอยู่ได้2ปากบีได้ควายมักเตียสำตุ้ยหลังดินอ้องปวงการโดดได้เตออ้องทิ้งการงำย้อน
2: สังวายังได้ขังเจ้ากับปวงการเจ้าเป็นร้องผิดเอิงอุปาติดันเอาเมื่ออันตั้งนั้นจองมีฝงปวงการยังงำย้อนเป่าทีเจ้ากับควายมักเตียบวกดำมันโจ้เตียดแล้วกะมึงก้อยโจ้เบาโสงเงินนำไหคนทิ้งกันยังโจ้ถามหาผลควันยังชี้สีไข่
3: สังมาเบาผู้หันถึงลองตั้งป้าเหลือใดโดขันภายผู้เตียงกว่าสี่ตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงเมาดันสี่ตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงสองกาไข่หมอกอาจวงถังตีเจี้ยเจี้ยมทุกบ้านยาเดี๋ยวได้โสสังซู50เยนถึง100เยนอีกซ้ำสึงอำข่าวเงามาให้ดีๆที
2: ่ฟังโปเป็นรองบุพเพเห็นข่มกูหมกลำพันในป้าติโดอิงเฟิงตั้งไหน
4: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
5: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
5: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย

ปีน้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกในเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมักนี่ถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงบ้องเหอะปีน้องเขาตั้งไหนชิกถ่อมเชิงหับถ่อมค้ำทงเบา

ก็ลาเข้าสมปุริมือยิกตัวเบียวอย่าว่าลาวันสู่เจ้าปอเป็นคนมากคนเบียวตัวดูลาวันสู่เจ้าปอปังสิ

คายาลาปีมาจังโมปวงองตุกไอ้สัมโมเฮียนย้อยปวงตั้งมันเมืองเฮาสั่งปีมาจังขึ้นเยอะใครเอ้ยไอ้ก็ไม่ละตุยดูละมันเมืองจุงก้นเฮาข้าหลังในเนี่ยตุยดูปัวลาปิ่งดวงตั้งคุ้มมึงมาเนี่ยลาเลยมาเต้าตุกปวงเยาวะลาอ้อนเผื่อก้อยสัมปุริมาใครมาอยู่วนมึงเจ้ามาซาวยตุยดูลาวันขวางเปิ้นที่สัมปุตันปากว่าลาใครมาอยู่วนมึงเจ้ากินด้วนข้าเยาว่าไอ้ก็ไม่ว่าเมื่อมวนกว่าต้นบอกอย่าว่าน้าวันขวางปนพวกใครมาเข้ามาอวกวันเห็นจะมิวลวงกุ่นกาเลยอ่ะน้าวันขวางปนให้ได้มาเต้าเพียวหยวนเหมืองเจ้า

ก็ไอ้วันสู่เจ้าไอ้เลยมือเตะคำเจ้าโฮมุนเน่กว่าลาเออมันก่อนมือเม็ดเสียนนานค่ะลาเออตั้งวันสู่เจ้าไอ้เลยมืออ่านอ่อนมาเงินก็โปรดีข้างว่าเฮา

ีครูก้มจอยเถียมเมื่อจีจีมึงเจ้าเถียมมาตึงข้าย้อยไอ้ก็ไม่ละเขาซ้ำติดได้ไหมครูก้มเขาซ้ำติดได้

0: เสียกึดยัวนอนมึงเจ้าถึงไทยค่ะยอลาวันสู่เจ้าอย่าเปสำคัญว่าหูไม่ค่ะลาคู่กมอนเสียงค่ะคำลูกยาลาซ้ำติลิมือลึกกึดยัวนอนมึงเจ้าถึงไทยค่ะเออ
1: ป้าเตอร์สมับถ่อมค้ำจัดอันตา

0: ป่าเต๋อซ้ำฮอบถอมคำกับทุกห้องกบสิงขาตายำ
1: เดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันบีฟันก้าเผียวมาเฮาหาสู้โดเลียดจูจ้าขามบีฟันก้าอย่าไปล่าตกดึนอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตั้งวันพ้องเฮาไล่วันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกว่องหงปงถึงเดินสิบเข้าดิบเป็นเข้าเดิงเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีจูจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงเอ้ยเสือหลายบอกเบอร์ฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันร้านฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งให้ตวนซื้อเข้าจังว่าปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยได้สองสามปีกูเยจิตโหก็โลซื้อฝักเสียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างได้ห้าด้ามีสาวเอ้ยเดินสี่จำตีเข้าเดินห้าซึ่งวันมีฝันก้าเผียวมาเฮาหาสู้โดเลียดจูจ้าขามีฝันก้าอย่าไปล่าตกดินอย่าไปท่าเดินเจ็ดเดินเปียดตังวันฟองเฮาไล่หวันเจ้าเดินเก้าเข้ามักกว่องหงปงถึงเดินสิบเข้าลิบเป็นเข้าเลืองเฟิงอึ่งตรงเบิ้งกูตีสู้โดดีโจจ้าเซลปัดห้าวันกัดซ้ำเจียวเผียวมาปียิงซื้อไหลบอกเบอร์ฟ้ามาลุงเอามุงอีกตั้งกันร้านฝาดบ้านเมื่อกาขนตั้งก้นกาอยู่ขนตั้งให้ตอนซื้อเข้าอันโดปู่เก่าสั่งเล่าเมียวอันหวานเข้าสารซ้ำก้อยในสองสามปีกูยีจิตโหก็โลซื้อฝักเสียวก็โลใจอ้างอันไอจินปาตั้งอีส่วนตัวเงินยังมีถูกดีกาเกออีกน้ำมันต่างวันต่างเฮาด้ามีสาว
0: ป่าเต๋อซ้ำฮับถ่อมคำกับทุกจะไปโตโตร้องร้อง
1: ปียิงปีใจกับจังในใกล้ใกล้โจกันโตมาเจียงไฟตั้งคำตั้งขึ้นจึงเคยปีใจตื้นอำโนเจอเขาจางโมโตเขาอย่าไปกาย่องจางเป็นป้องผิดโมปืนมาโจยเขาอย่ากะด่าหืนเขาว่าจางได้ลาผิดกันปันสตีฝืนมันน่าเหินเฮาขึ้นตันจังดีก้าชุมอย่าเปโกจีโจวักขึ้นมาเหตุลาจังในเข้ากำกวนเท่าสวนโนโมตื้อมีตินบีมือโดขาหยิบขากำกลางคำสู้เอาดิกเอาไล่ปียิงแน่ปีใจให้หูดิกหูไล่จังดีเออ
0: ของปอบักไลปล่อยเมียนเฮาสู้ต้องเหอปีน้องเขาทั้งหลายอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเสมอสง
2: 云南三十块是哪空十八大正破嘎天三十块嘎嘎爱
3: 云南三十块是哪空十八大正破嘎天三十块嘎嘎爱
4: 是嘎姆达嘎爱靠谱我们杀你带浪他是不带哪是嘎了这么多年个อินามงโดรงไรทุนมะของโทสามูกอมเดียนไอลัมทาอายุนซีมูลูไอสิกามังสินาติงกลิงซีไขไอไขมอมชานีถึงโกมีกุมพรเย็นมุนสดังตามจัดลูไอสิกามงแต่มุดับละข้องนี้กันจอมันันกันราจินยามเข้มไว้กุมพรเย็นกดีมีหรือละข้องอัลวันพรายชิวยาไอสิการู้ชะมงแต่กุมสัมบกามผู้จีนเปิดจิงโกตุคัดวาไซงูไอสิกายาสิกาที่ตั้งพังวาสนาสิกามชานีย่าเทียงท่าอินามงโดจึงข้าจากกุมไลมูรับดอกก้อนนัสกอนเจลูไอคิงละคองเย่คุณมงานิงอินามงโดมงดันอาจังรงไรทุนมคองทศชราสิงเทียมงโดอาจังรงไรทุนมคองทศชราจคูทศมคองตนไอรงไรโกตนกดีมีหรือกรุวันมงานดุนท่ามูลามได้ท่าตำลาลูไอชังกุมโปรจพันปงโกยันกดีละจ้าชิมลีดุนท่ามันิงปงไอเตียนนัจพันท่าทำจานากรุ

เราจะลุงอาไอแต่ไรส่งสันสวยอายุนี่เราถักเรามูลุงอาไอยาเทียงท่าอินามงโดลมูกาจินยามดินกินเรื่องขังมูปันดับนี้ก่อนนะเคียงคงเย่คุ้มงานเนียงลมูกาจินยามองดังไอเทียกวยเย็นลู่ไอตั้งใครมาชาเทียมูดับชนะสบราไลกาดิสบราดัสเทียมเรนเคียงคงเย่คุ้มงานเนียงมงโดดิ่งนะลมูกาจินยามกวยเย็นไอลำท่าอายุกบ่าอับน้องไอตั้งใครมาชาจะคู่ชื่อมสมเทียมูดับสิ่งยิ่งชื่อมงานนี้เพื่อสกอนจะทับดัสไซ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文先生会
4: 当代时装版纳
3: 李苏姆神父
5: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาสิ่งปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำไม่เป็นอาสิ่งปล่อยคำไต
6: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวคู่เสียงเลี้ยว
7: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวคู่เสียงเลี้ยว
8: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจุดละอาขิงตั้งเข้ขามาบอกได้เขาที่ตั้งเข้ตั้งไหนได้ที่หลักบีสีจินพินตั้งจงทงตึงโรสือผู้จินกุมตั้งกันตัวเส้นเขาปูหมวกตั้งดีเยี่ยมเห็ดจอมร้องหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้สิบเส้นตัวเส้นเขาปูหมวกออกเปียงจ่าลองปองการอามาขามก้นการย้ำปองการหมัดสร้างโจ้ได้ดันสื่อเตียนเสียนปองเห็นหน้าการมิร้องดีตู่ก้นมึงในเฮามือวันอาเมียกูได้ดีเตอมาเมียนตีจิ้นกูเสียนผู้ได้สู้ปัดกะเจอเขาอิดอ้อยมือสองหิงปลายเสาห้าปีถึงมือสองหิงปลายเสาหกปีว่องป้องการก้าไขกุ่นคู่เขาออกโตลอกตาโรเขาอ่านตั้งหลงต่างได้อ้อยเข้ามานำตื้อสีเคยปูนนั้นมือสองหิงปลายเสาห้าปีลองป้องการวิชินเต้าข้างตีระตึงกาเฮาเสาได้โสหกเหงสองปากเก้าสิบก๊กตีเย็นตึงชงกู้ป้องตินเตียวเฉินเชื่อตื้อได้รักบัดเชนเฉินเจ้าเข้าได้เลิกตึงกามาเหตุตัวกุนเมืองตึงรู้สื่อได้สุดหิ่งขันมันกาเทียนป้องเหตุถึงเบอร์สองหิ่งปลายเสาจิตปีเดือนสิบสองได้สามสิบเอ็ดวันจำได้เจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งเมื่อจะได้เบอร์เดือนห้าได้สาววันจู่สี่เลิกตึงกาสี่จินพินอยู่เปิดจินเรื่องมินตาหุยทางตึงชงทงตึงรู้สื่อผู้จินอันมาดีถามการบูเลิกตึงในกรมต้านกันก็นอนหูตั้งสองเติงห่มกันเออค้างดิขัดตั้งจงโก้ตั้งเติงโอโรสก็แอบเอ้ยดีห่มิดห่มปองหน้ากันโตกันซ้ำสุดขิงขันมันกาเทียนในก็นอนหูตั้งสองเติงอ่อนๆเดินเดินเบี่ยงจุ้มอ่อนจุ้มหลงมักกลมต้านกันชี้จินพินชี้ออกอยู่อาจ้วงเลยปนตีป่าย้ำจังในตั้งจงโก้ตั้งเติงโอโรสดูยิ้มได้ไกลตุ้ยได้กลางกาตักอันรองปองกันเอารองรกกูบ้ากูล่าผู้มีทุ่มปองล่ากันโตกันกำจอยให้ตึงกาผือมันได้คักบีหึงทามาเต้าโทตีปองเถาเปียงปองเมรองเลิศปุ่นตีป่าเชียนเหตุได้ซื้อมันถกโคผู้จินตันว่าตึงรู้ซื้อที่ตั้งตึงชงโก้หุ่มกันปองจอมรองซื้อที่ขาดได้จับเทียนรองจอยทอกกันตั้งผู้มีทุ่มปองล่ากันโตกันตี้ตี้ว่าว่าเต้าโทให้รองปองกันตั้งสองตึงเชียนได้ยกส่งมาเบือนห้าได้สิบเก้าวันยินานเซินปงหมวกตั้งดีเยี่ยมเหตุจอมรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้สิบเจนเต้าโทเฮดิกได้วีจ่าตั้งการดีเยี่ยมกึกหอมกันตั้งรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นในคักเบกาเจอเจอปอกได้ปงหมวกตั้งดีเยี่ยมสิบเจนในเป็นเหตุถึงอ่องตีดีเข้มและเจอเลยวิ่งตั้งเซินสิบหกหลังพกตัวกันนั้นดุมกันมาปองเหตุเถาเปียงรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นกาอ่องตีเยี่ยมตัวกุมปองใครถามเจอไรวันเดียก้นปันดุมอยู่ย้ำฝึกย้ำตัวดันผู้ได้รองตีอ้ำหางโป๋หางเป็นดิกได้วีจ่าฟิ่งจองรองย้ำเปียงจ่าคักเบ่เจอไรวงในยินานเซินปุ้งบอกออกรองอันกุนการกาปองการสมัดสางโจอันเปียงจ่าอามาขำปองเห็ดหน้ากันตู่เขาไรเนื้อเปียงจ่าทันชี้ออก

0: ไปถ่วยแม่เอาสู้ต้องพี่ร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานเพื่อนอย่างเหมาะสม
1: 云南先生 boy 是哪种是八大？正破个天先生 boy 哪个爱？
2: 云南先生 boy 是哪种是八大？正破个天先生 boy 哪个爱？
3: 是噶，么得我爱，可不是我们啥呢？得让他是被丹拿是噶这么多年过。习近平路上猛丹，我们什么干破今天，可不是噶看来是噶。อินามงโดนันซินเรมุชังมุชามุทามัยสิเลยคลับบักครมอามาคามจัมกลอลดัดสปราดาไซงูไอสิกาคิงลคงเยคุมมงานิงมีวามงจักสิกันคูลามดุนไอสุมกัมเย็นกดีคิงกรูลคงจาจุคุชดูลูไอสิกามีวามงนี้รูชามงตันน้ำชานีเชียนเจินหลังมันหลังราไอตระคิงลคงเยคุณสิงเนียงสตาสิลคงสมสิลง่ายดูเชินตันนารีงาไอสิกายาสิกาที่ต้องพังอสนาสตาเมงาคุณยาสินีมงตันติยังอบสีจิมพินเปิดจีมงจึงชาจะพังทั้งโนกบากมีวามงก็สั้นกว่ามูกลัวไอรูชามงกุมสัมกามผู้จินเทียครุมสกาคัสไซมงตันละข้องนาไว้อ่อนหนึ่งบอกมีว่ามองรูชามองคู่เข้ามานางป้อมพ้อมกดีไลกาตึงยังมุดหลังนาแพจอมมีคำดำใสสีจินพินมุดสิบร้อยไอยาหยางมงกินบีมซาลำกระดาษมีว่ามองรูชามองมงตันละข้องยันละดาสมจันลำก็ละเดียนนามาดังเกลาโจไอคุมจุบยันละดาป้อมพ้อมมุขมงตันสกุจังคาระจัดจาวาลูไอแพกรมสุดครัดวันนาเราดิ้งมันทุกข์ไอ้มงการจีกรัมกันรู้กันซาโกมเดียนนาลามทุกสมัครครัดวันนารีเองาไอ้ผู้จีนมีมาตุนไอ้รู้ชามงนี้มีว่ามงนี้เทียดเรากดีลามมีจัสัตก็กังกาขั้นนะยันใจแพร่แพร่ตาตุนมูนี้ป้อมพ่อมกลัวจะจัดไรมงแตนละข้องนามาตุนมาไข่โมมาดังเราโจไอ้คู่ทุกสมัครครัดวันนารีเองาไอ้แต่บรันทาอินามงโดนันซินเรมกามูมุชังมุชามุทัมคลัมบาอามาคัมคันกลอสตุบระดาจัมกลอลามสปราดาไซระดาโกมดุนสปรอไอนันซินเรมกามูมุชังมุชาอามาคัมจุพอทงจุคุมสุครัตวานันซินเรมกามูมุชังมุชาอะอโคอะคังอามาคัมยาลูนามดูอินามงโดแต่นิงสตาสิงเยปรลงายากอนนาจัมกลอมูกลอพังนาแรงาไอนัมบัดนันพงโกล้มลูไอพกาดับนีโก草草出行，滴滴出行，美团、山松、火辣辣、热扑嘎达、昆蒙阿顿那、布康拉、荣来托萨、圣恩来，没有另外一个荣来托萨哎，没个莫兰个吧，没说啷个哎。

0: ลำลมนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจินพินากาโดมีสินลาคิงละคงเยสิมลีนิงสิดาสิละคงปรอจคุยาสินีตงคงมุมดูสิจินพินกันจอสกันบงลีจะพังทะมงกาข้อจุนไอสิเลยมุดุนสิบรอไอแค่มูจึงคาระจัดลำทามันนันกันราแพ้ใบจะเทียงคราหนาลำอุ้งกโลนาแต่ทางกาชงเดียจะเทียนสจากใครลำมงก็งวยสบายลาราไอแค่มูลำแพ้มาซาสดังดูวันลีง่ายคู่ทุ่มสมครัดว่าขาสามหลังกงนำพลสามหลังแค่มูจีสามหลังไอลำแพ้อุ้งกุนโจเดียกปัดไอจะพอครั้งโตหลังครัดว่ามาจ่าชยอมกะทีกะไลหลังไม้ไอแค่มูมาจันจะครัดว่าแค่มู่รงไรรำหลุดรำชาลำเดียนารงไรอาวันลีลำกราวนาอามาคำยาครัดว่าปมมลิงเขาทิ้งเขานาขะน้องหนีแพ้แต่รากราวชจานามกบครัดว่ามนันกันราเทียนจาลอยไอชรากากตานาคะเขมันนากากันลุดมาว่าไอชรากากบชื่อกังจะใครมาจากใครละมูกาเรียชาทาจีกราไมโมอลวันกลครัดวันนาไขมูลำทามาจากชยอมไมโมไอกรักไรกลครัดวันนาเรียงาไ
1: อยูนันเซนช่วยสมลาครุงสปราตับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครุงสปราตับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
0: ชื่อกามดัดง่าไอครอบชัวมชานีคำจังมินนี่ไงก็คอนช่องไรง่ายแต่หลังนามาค่อมงวยช่วยอาเดียนทะจึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาแพมาค่อนชก่อนแต่นี่นาสุดสูงงวยเปียวไออินทอยแพชก่อนกุ้งต้นไอมาค่อนนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดลากายาชงนันเอนาลูนามค่อนก็เมียมงดันนาจึงพออยู่งวยหนึ่งครึ่งนี้จอมมาค่อนไอกันรูกันซาอันเหนานี้งูไอมาค่อนเร่

야, 모두 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 무컨지.

0: สกามตัดง่ายครบชวมชานีได้หลังนามความมุ่งนี้ได้ก่อนัวพุ่งดินตะแสงยันนาหลังถาไปครุมกะ
1: ยืนนาชุ่มสมุจวาเต
0: อามึงเนี่ยนิสุโงจอมจิงอ่ะ
1: แปดสิบ
0: วิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิหิสิบวิ
2: ทีมนี้ทีมก็เดี๋ยวมาลิซูชิยี่สิบสิบเอ็ดลิซงน่าลูกสู้ชูเป็นสิบสิบเอ็ดอาจจะสู้ฮวาฮวาวันนี้ลิซงก็ตัวสุดจ้าสู้อาคิงะอามันนี้ลิซงก็ตัวสุดจ้าจังฮะที่ที่ฮวาวันนี้จะลุยจีมาเมียทีมีอาจจะจังฮะสิบปีเนี่ยออลุสโตทงผู้จีเดจะเล่าให้กว่ายูสิกว่าเนี่ยกาจจุนจูนี่ถูกสื่อสู้กาลูสิยี่จูสี่จูมาแบบให้กว่ายูนั่นเนี่ย阿姆海瓜一米五米一束的拿到里塔我家路是一米一张我妈背不给我世界下观念兔子八鞋布挖块路是一米五米瓜比兔子八鞋布念兔子妈挖拉挖三零年啊坚固鞋瓜妈叶子下妈念下大瓜大路路皮瓜比此你妈吃你子瓜妈吃古旅客妈念阿塔泰斯里面路是抓里瓜中国年俄罗斯时代有个瓜绿拉塔绿拉塔和小马吃了吗年年多年年次时候次年下四二次天津瓜吃的没事情啊比方啊阿们年妈咪妈的日子母拿到咖喱老师辈我阿你次年塔国家主席习近平年北京人民大会塔日都很大马瓜这个瓜为十五十九拉马俄罗斯总统夫妻的日来火哥你国国会不说年中国你国我带来火炉一只马在没事了吗的大阿比方啊你国国会马说年悠悠咋无漏时挂着来哄我一个娃习近平年提的办啊阿们母国的都瓜是干嘛可是瓜做个你国年母姐司马的做阿子阿科技你我带来红马瓜比你国一米五米母姐不的子欧尼拉子阿就说提里长阿漏时母国的都写在路耍你马的你都瓦的子附近年提的办啊俄罗斯说年都给比提娃一直等阿马的去瓦的子一米五米马的我带来胡加来胡吉里之事你国我带来胡罗马阿科技楼梯在挂你都瓦里之懂啊比方啊老师辈我吃过你的塔云南生年该九九年土苏嘎路十家局四局马白发给我

0: งแผ่เสียงภาษาอินนานวิดีโอพิยามอกันได้เผ่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษาอินนานมาเดี๋ยวบินยำเอากันได้เผ่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเดชเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผ่ออกมีซีจิ้นผิงพร้อมกับผู้จีนผู้เป็นทรงทงพระเดชโอรสยองพร้อมโจวรัฐสันเทาปุ้งเพสินตั้งดินาล้อผอตั้งคำตั้งการสั่งซ้อนสิบสินอีนานปุ้งเพกว้างปิงหยารอเหตุการณ์อามาหามคำรับการปุ้นทามผู้แห่งกุ่นการหมูมีการเหตุใหม่นั้นซื้อเดียนเสียนกระเด็ดตามจองการมีตาดีกับไพเมิงคือการขออยู่เฮากินสมไรซุกพ่อยอพ่อใจคำมือน้อยย่ำเจ๋งดีจึงกูขอฮัตเวล่าเกี่ยวเซลย่ำอิดอ้อยซบตั้งกัดรีบไปขอบเดียนตาลอซื้ออ้อยล่ามขำมาไล่แล้วไปออนจุดปีนำสั่งการเงินเวซินนำตั้งในพระเกศเฮาในปี2000ปลายสหัสโตฮอดถึง 6,290 กว่าเยนพระเกศสงโกเสียขาดติดต่อพระเกศโรสือกล่องป้องบ่อปานการนั่งซื้อเอาขอบเรียนยกเวลาถึงปี2000ปลายสหัสโตเดือน12ดอก3เสคำบ่เดี๋ยวกวยฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ด้านหาโรออกซอกคำชีจิ้นเพนผู้เปลี่ยนสู่สิพระเกศอยู่ที่ยามินตาหวยทางเวียงเปิดจินหันพร้อมกับผู้จินผู้พินทรงทงพระเดชโอรสอันมาสู่ถามพระเดชทรงโกดนั้นยกความโซอุบลักผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชปินเช่นเดียวกันพร้อมจู่การนั่งซื้อแถวโยพระเดชทรงโกและพระเดชโอรสหักแป่งแฟงไฝก่อป้องกันยักเวลาคอยตามไปผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชอ้อนจอมยกความโซอุบลักหมูน้อยและหมูลงซีจิ้นเพียนจีออกอยู่ไต่เลิงการเนื้อโลกเมื่อโดนพระเดชทรงโกและพระเดชโอโรสดิไดพอต้องไปไกลเอาการก่อป้องกันตามนำนี้ทรงพับจอดเอาแห่งกำจอยพระเดชโตคิงตามโตปุ่งเนื่องมังกึนตุนยูหยานสังพัดจิตห่างเตียงเนื้อโลกเควนเสมอเธอเคืองจับเมียนผู้จินออกปากว่าพระเดชโอโรสสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกนับตามใจความการนั่งซื้อแถวโยแถมแข็งแห่งทีท้อกล้องปิ่งหยาและก่อป้องกันเตียงนาตุนยูเสียนตาสองพัดเดชยายเข่าหน้าจางเควนสูงด้านหาโลอ19คำอีนานเซนปวงเพสินตั้งดินาล้อผอตั้งคำตั้งการสั่งซ้อน10สินตุนยูการดินาล้อผอตั้งพร้อมกับการสั่งซ้อนได้ปุ่งนั่งไปเมื่อโดนอีนามปงเพก้องปิงหยากระเด็ดตามอามาขามคำลาบการปุ่นทามผู้แอกกุ่นการหมูมีการเหตุไหมจากอยู่ปีนี้เดินเจ็ดรอคำหนึ่งตั้งกระเด็ดตามไปเมื่อโดนซื้อเดียนเสียนในป้อสารสือเอาเบี่ยงเงินจงยางยางสอนเจ็ดจองในปีนี้นั้นกระเด็ดตามจองการมีตาดีหือไพเมิงจองการเงี่ยป้องตั้งเสียงเสริญหาดีตั้งเสียนการเมื่อเงินตกเดินสีปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นตามกาจองเหตุการณ์แปลงสาบาชนก็ฮอดถึงแปดหอย35,000 เยนฝากเงินเดินสีหอยไป30,000 เยน

สกำเขาย่ำฮอนเขามือน้อยเมื่อย่ำเจ๋งติจิงกูในพ่อสือพอเขาฮอดย่ำเกียวเซาเหินนับตามไดฮูปีนี้จิงกูเสียนนาเติกผูกเขามือน้อยฮอดถึงเหมือนหมู่ไปย่างสอนต้องนำสั่งการเงินจะฮอดถึง2,879ตนย่ำอีดอ้อยปี2,825ตัวถึงปี2,826ตัวสบตั้งการรีประขอบเดียนตาล่อตีเมืองไห้เสียนในจุดจุดเจ้าภาษาไต้12,000หน้าปังสืออ้อยล่ามขอบมา38,000ปั้นตนจีการเงินกดสีปั้นฮาฮวายหมื่นเยนเทียมลายเลอปีกายเวลาย่ำเดียวกันทบไปลายเลอไปอ้อนสุดปีย่ำนี้ก่อปิ้งย่ำบิดยินเทามาร์กยินเทาลงหาปั้นหูตีลู่เดียนเสียนในเจ้าทงสือก่อเขาฮอดเวลาย่ำบิดเซาจักนำเอาผู้ก้นเหตุการณ์20,000กุ้นปอกพากดถึงเฮินใดอีแคมตาเสาไดอ30,000แยนไปวินีไปอ้อนสีเดินตาเสาไดการแยนสอนการได้ลงตามลงเมืองตั้งพัดเกต83ปั้นสีหอยปลายสีกดเย็นทำลายเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใด3ปุ่นขึงตาเสาไดได้มังกุ้งทำลายมาปี2,000ปลายสหัสโตนำสั่งการเงินการแจ้วไหวสิงนำตั้งในพัดเกตเฮาฮอดถึง6ปั้น2หอยต่อ10กดเย็นทำนายเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดเก่าปูนปลายเมื่อโดนพระเดียเทามีห้องการชิดสือเยตังไหวใครการไหวสินลงหาเหมือนตีผู้เวกกุ่นการดิบป้อ200หมื่นกุ่นผู้ปากรรมนายห้องการไหวเจ้าปู่เดินหาลูกออกเศร้าคำพระกัตตาหับเอาสี่จิมเพนผู้เป็นสุสีพระเดียอังเจิงวูชิชีผู้เป็นจงทงพระเดียแซวไวยาเจ้าอยู่เดินหาลูกออกเศร้าสี่คำถึง28คำมาสู่ถามพระเดียจงโกเดินหาลูกออกเศร้าคำโกเจ้าคนผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่ออกปากว่าเปิงไงใจเหือไพ่เมืองพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสขึ้นสู่เรื่องหากันพระเดชจงโกเสียขาดกิดต่อพระเดชโอโรสกล้องป้องป้อปานการนั่งซื้อขอขอบเดียนจักเยอะเวลาถึงปี2,827โตเดิน12ลอก3เสียคำอันสกามเพลอกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพลเสียงปองนี้เพลข่าวสารใหม่กอดถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2082ตัวเดิน12หลอเศร้าเก่าคำถึง30คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่เขาไปเสิร์นหูพิงเสียนเมื่อไปสัจคำต้องปห้องกำซอยปุนจากการตกพัดนั่นที่ออกกำปังขนนักจีออกไปบ้านตุงที่ได้ปุ่งเนืองปให้มีนาดีเฮท่าใดหังมีบินดีตีนักนี้ที่ได้ปึงกับซื้อปูทงซื้อถ่านไตไปบ้านตุงเอาการอยู่ซ้ายหน้าลักขณาก็เบาดีตั้งปีก็ตกหยาบบ่ใช่การไงเตะ
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
0: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามไปฟังเสียงขับไตสาเสริญมนบ่อนเมนฮักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาปิ้นก้องเชนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมนบ่อนต่วนใจนั้นเผียวหือทั้งหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองไต่ใส่ลำไอ้คำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮ้อเหินฮับเขาโฮใจฮ้อหักเปลี่ยงกันไปถึง

เผาเบาหิงกันซักผ้าซักโคลังหวานปั้นแห้งกันเส้นในที่กลุ่มเหย่าเฮิรนสู้เขามัดควันต่างบินไตเฮิรนเดียวกันคบเขาซุ่มมาทรงตุ้นโปเมเล็งใหญ่ต่างอย่างไกลทรงเขียนยะถาแฟดละหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมื่อยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจต่างนิเมื่อเลี้ยงกินเขานอนมีกุนอุบสูต่างนิเมื่อฮักเปียงกุนเถ่าเลิงลุกเลิงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้ซีมาเฮาเบาควายเปินเบาฟังเปินกำจาขาควายโพใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าฮักกันเตะจิงเขียกเอาปิ้นโพเมเกยมาปิ้นไตเฮินเดียวกันทรงกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถ่าก้อยฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถ่า

都มาดีเขามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนางขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยซังพิจัยกาด้วยแก็บแงบมาเกะด้วยเก๋งเงี้ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาสึกก็เมื่อดีใดกันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขำมาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพากไปก้อยฟังกำคับนางขำไปปิ้นไป

0: ไปประโยชน์ยานิเวคอสชาสแลจุกเจทุจิกาประโยชน์และนากาทุจิตาเวชิมาเวกาชนาลาเวอบูเอจา
1: 我是多卡有黑第一个超黑他的好的我是亚国卡第一个超黑习近平为多卡定的多有黑

你的普及语句好多事的，你有你的家微信第四小阿妮子，那才是文化挂杯，家得把它过来，那么阿克，我怕没怕，阿门可阿妈。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔度级的
3: 正阔架铁五千尺贵
4: 当代十三分呐，
3: 你所有财富
5: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ไก่เด๋ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
7: ไก่เด๋ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
8: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจุดละอาขิงตั้นเค้เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้นเค้ตั้งไหนได้ที่หลักบีซีจินพินตั้งจงทงตึงอุโรสผู้จินกุมตั้นกันเราเส้นเขาปุ่มบอกตั้งดีเยี่ยมเหตุจอมร้องหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้สิบเส้นลูเซนเฮาปงบอกออกเปียงจ่าลองปองการอามาขามก้นการย้ำปองการบัดสร้างโจ้ใดดันสเตียนเซียนปองเห็นละการมิร้องดีโตก้นเมืองในเฮือมือวันอาเมียกูได้ดีเตอมาเมียนตีจินกูเซียนผู้ได้สู้ปัดกะเจอเขาอิดอ้อยมือสองหิงปลายเสาห้าปีถึงมือสองหิงปลายเสาหกปีว่องปองการก้าไขกุ่นคู่เข้าออกโตลอกทาโร่เข้าอ่านตั้งหลงต่างได้อ้อยเข้ามานำตื้อสีเคยปูนนั้นมือสองเฮงไปสว่าปีลองปองการวิชินเต้าข้างตีระตึงกาเฮาเซาได้โสหกเหงสองปากเก้าสิบก๊กตีเย็นตึ้งชงโก้ปองตินเตียวเจินเชื่อตื้อได้รักบัดเชนเจินเจ้าเข้าได้ระตึงกามาเหตุโตกุนเมืองตึงรู้สื่อได้สุดหิ่งขันมันกาเทียนปองเห็ดถึงมือสองหิงปลายเสาจิตปีเลื่อน12ได้31วันลำในเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งเมื่อจะได้เบื้อเดิน5ได้20วันซูชีเหลือตึงกาซีจินพินอยู่เปื้อจินเรื่องมินตาหุยทางตั้งจงทงตึงโอโรสผู้จินอันมาดีถามการบูเหลือตึงในกรมต้านกันกุนอนหูตั้งสองตึงห่มกันเออค้างดิขัดตั้งจงโก้ตั้งตึงโอโรสก็แอบเอ้ยดีห่มหิดห่มปองล่ากันโตกันสำสุดขิงขันมันกาเทียนในกูนอนหูตั้งสองเติงอ่อนๆเดินเดินเบี่ยงจุ้มอ่อนจุ้มหลงมักกลมต้านกันชีจินพินชีออกอยู่อาจ้วงเลยปุ่นตีป่าย้ำจังในตั้งจงกู้ตั้งตึงโอรุสดูยิ้มได้ไกลตุ้ยได้กลางกาตักอันรองปองกันเอารองดกกูป่ากูล่าหุ่มิดหุ่มปองล่ากันโตกันกำจอยให้ตึงกาเผือมันได้คักบีหึงทามาเต้าโทตีปองเถาเปียงปองเมรองเลอปุ่นตีป่าเสียนเหตุได้ซื้อมันถกโขกผู้จินตันว่าตึงโรสตีตั้งตึงจงโก้หุมกันปองจอมรองซื้อดิคาดได้จับเทียนรองจอยทอกกันตั้งหุมิดหุมปองล่ากันโตกันตี้ตี้ว่าว่าเต้าโทเฮรองปองกันตั้งสองตึงเสียนได้ยกส่งมาเบือน5ได้19วันยินานเซินปองบอกตั้งดีเยี่ยมเหตุจอมรองหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้สิบเจนเต้าโทเฮอดิกได้วีจ่าตั้งการเหนี่ยเยี่ยมกึกหอมกันตั้งรองหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นในคักเบกะเจอเจอปอกได้ปงบอกตั้งเหนี่ยเยี่ยมสิบเจนในเป็นเหตุถึงอ่องตีดีเข้มรักเซลเลอร์วิ่งตั้งเซิร์นสิบหกหลังพกโตกันนั้นรุมกันมาปองเหตุเถาเปียงรองหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นกะอ่องตีเยี่ยมตัวกุมปองใครถามซื้อไรวันเดียกุนปันดุมอยู่ย้ำฝึกย้ำตุยดันผู้ได้รองตีอ้ำหางโป่หางเป็นดิกได้วีจ่าฟิ่งจองดองย้ำเปียงจ่าคักเบกจะได้วงในยินานเซินปุ่งบอกออกรองอันกุนการกับปองการสมัดสางโจอันเปียงจ่าอามาขำปองเหตุด่ากันตู่เขาได้เนื้อเปียงจ่าทันชี้ออกก็ได้ตีตั้งฟิ่งเปียงเนื้อปานเบิ้งอามาขำข่มกูโจกุนการปองเหตุด่ากันในอามาขามข่มกูก้นกันมีอาข้างโคฟิ่งถกเปียงยินานเซินตีสู่ปีได้เรินจิตได้วันหนึ่งตีปองเหตุรองจ้ำปองกันอามาขามรองอันก้นกันเหตุด่าการบัดสังโจอันซื้อเปียงจ่าปองกันตู่เขาได้ร ต้องป้องกันอามาขามปุ๊ดหูตีป้องจอมในเป็นฝ่ายป้องกันหูกาเช่าเช่าชู้ชินตีตีชู้ชินร้องส่งกุ่นหูไม่ท่อนสั้นส่งหูลาลาและว่องป้องกันผ่านสร้างสว่าอื่นในส่วนวันปุ่นในสเตียนเสียนตีวิ่งเป้าสันอยู่เลือปีใดเอาชู้สู่เลือจงจางล้ำส่วนปุ่งค้างเหิดนั้นจิตเปิงผู้ได้ป้องเหตุจอมล่ากันมันกากูเปิงลองป้องเหตุด่ากันจะได้ชับช้าชู้เลือเชียงเลือจนตั้งเสียนห้าหลังสูตีอารังป้องกันมันมีสีหิงเปียดปากเย็นลองป้องเหตุด่ากันก็ให้ชาป่าชนหลังเดิงสูมันเจ้าผู้คิดถึงเปียดปาก35หมุนเย็นตักอันเอาสูสีปากไป3หมุนเย็นเหตุเป็นก้ามาเหียงนั้นเอาเฮือกุ้นเถียมป้องเหตุด่ากันในเข้าถึงหิงใบมาเบียนเลือชิ้นกู้เสียนตีวิ่งผู้อื่นผู้ได้เศร้าปัดกะเจอเขาสอนปีได้มาชิ้นกู้เสียนเอารองปองการซ่อมเข้าซ่อมเมียนจะได้มาเหตุด่าการที่หลักดันดิมวุ้นเต้าทูเอาการซ่อมเมียนเหตุได้ถกเถาจอมเปียงจากโคโซมาหวานซ่อมมึงก้าก้อยเฮือได้ไฮละตื้อสิวได้ครึ่งซ่อมซ้ำเฮือไฮละมือขิงกัดได้ได้เป่าหามเฮือกุนไฮกุนละตื้อสิวได้เข้าสิวได้เมียนจอมหนังได้หูปีได้ชิ้นกู้เสียนตั้งเสียนผู้ซ่อมได้เมียนกะมุ่นสามหิงห้าปากบูน้ำตักบาตีเสวได้เมียนสองหิงไป79ตนเขาอิดอ้อยมือสองหิงไป25ปีถึงมือสองหิงไป26ปีว่องป้องกันก้าขายกุ่นคู่เข้าออกตู่ลวกตาโรเข้าอ่านเนื้อมึงหายเสียนตี12ปันนาเจ้าตั้งหลงต่างอ้อยเข้ามา30บุ่น8หิงตนชี้โสดึงกกเตะ4หิง5ปากบุ่นเย็นนำสีปีปนมาดันปุ่นไปนำตื้อสีคือปนนั้นเมื่อส่งหิงไป25ปีน้องปองกันวิชินเต้าข้างหรือตึงเกาตั้งหลงเสวได้โสหกหิง2ปาก90กกเตียนนำสีปีออนโฮมย้ำแล้วดีปากได้เก้าไป2สีหน้ากันอันจับจ้าโจฝ่ายการต่างซื้ออันเปิดตื้อสึกคงชั้นใหญ่ได้ตั้งหลงเสวได้โสบุญ3หิงกกเตียนย้ำจังได้น้องปองกันเปิดตื้อสึกคงตีหรือตึงเกาฝ่ายการซื้อชับช้าโจ้ได้ตั้งหลงมีสามบุญปลายเฮินกุนปองการมันคิดถึงสองปากบุญโกบริเวณห้าได้สาววันกุนไขหมวกอาช้องตู่ลอกตีระตึงเกากูจะคุณหมวกว่ากบได้เฮอกุนเมืองตึงชงโกตั้งกุนเมืองตึงอุรุสไงเจอกะมาตู่กันตึงชงโกปองตินเดียวเฉินเชอตื้อได้รักบัดเชียนเฉินเจ้าเข้าได้ระตึงมาเหตุกุนเมืองตึงอุรุสได้สุดหิ่งคันมันกาเทียนป้องหิดถึงมือสองหิ่งปลายเสาจิตปีเดือน12ได้31วันอันเซมเกต้านใครได้เป็นข่าวสตั้งใหม่เป็นผู้เซนต้านใคร
9: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งใหม่หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
8: มือสองหิงปลายสว่าปีเดือนหกได้13วันชีจินพินจงสูจีอยู่แล้วขุยกุมตั้นรองต้องมัดเชิญทงจือหันหน้าได้ปากเสาปีเต็มตั้นคำนั้นชี้ออกดูมีเจอหิดจอมปุ่นเงาที่อ้างไว้เจอเถียมกุนเมืองปองกันในหิดจอมรองตั้งกุนเมืองจูจ้าเถียมกุนเมืองจำปองไปดีสายตั้งอาเมียหรือตั้งกับจำเบอร์ได้ยิ้มอาจองกุนเมืองถ่อมรองไข่หมวกกุนเมืองจอมรองอ้างกุนเมืองกี่ปวดรองจับจากกุนเบิงอิงเปิงกุนเบิงแหงแหงผ่านออกรองหงอ่วงได้มา

0: 毁灭了。秋冬了，比较好当来，有的今晚很热闷松。
1: 云南三十块是那空十八大，中破个天三十块那个爱。
2: 云南三十块是那空十八大，中破个天三十块那个爱。
3: สิ่งกรรมดัดง่ายครอบครัวมีชานีได้ลังทัศไปดัดหน้าสิ่งกรรม

如沙蒙，我们萨木甘只能播佩斯科夫，可你也是你尊爱。如沙蒙尼，米瓦蒙那蒙沙尼，如沙蒙爹上扬，千真浪漫，浪热爱的啦，阿点圣达那日耶，阿爱。阿麦日个蒙丹，蒙丹是浪热多尼，是库亚是尼，阿麦蒙阿是米克姆朗，阿麦麦里是斯尼，能卡爱日盘贴。กุมสามกามเธอลังพูเพียมแพร่ไออาคังแพ้เด็กปัดนาดระลำทุ่มหมดครับมาไอตัวดันลำก็เธอลังพูอยากทมพังเดียยีลังมงหนีแพ้เพียมหูชมูชมดมูกลอนาไรยังมงแตนสลังรับโดนี้ก็อาคังจูไอคูพิชรราไอดระนได้ครักลังพังวานาไรยังตามยันก็มีโนลจังลารังาไอ

야, 무든 나 루나 무컨 대고 전 통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭐이 아이 무컨지.

0: คือการตัดงาไอ้ครบชวมชานีได้หลังน้ำคว่ำมือนี้ได้ก่อนัวพุ่มดินตัดแสงยันหน้าหลังถาไปครุงกะ
1: ยืนหน้าชูสูงจ้าเต
0: ้อามึงเนี่ยนิ่งสูงจ้ามาจริงอ่ะ
1: แปดสิบ
0: ห้าสิบ
2: หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ
3: ทีมนี้ทีมก็เดี๋ยวมาดีสุดสิ

0: งแผ่เสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้เผ่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยามเอากันได้เผ่เสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพิ่งออกมีซีจินผิงพร้อมกับผู้จีนผู้พิจารณาพงพระเทศโรสยองพร้อมโจวรัฐสันเทาปุ้งเผยสินตั้งดินาล้อผ่อตั้งคำตั้งการสั่งซ้อนสิบสินอีนามปุ้งเผยกว้างปิ่นหยาโดยเหตุการณ์อามาหามคำรับการปุ่นทามผู้เอกุลการหมูมีการเหตุใหม่นั้นซื้อเดียนเสียนกระเด็ดตามจองการมีตาดีกับไพ่เมิงคือการขออยู่เฮากินสมหลายสุขพ่อพ่อใจเขามือน้อยย่ำเจ๋งตีจิงกูขอฮัดเวลาเกี่ยวเซลย่ำอิดอ้อยสบตั้งกัดรีไปขอบเดนตาลอสวยล่ามขำอ้าไล่แล้วไปอ้อนจุปีนำสั่งการเงินไว้ชิ้นน้ำตั้งในพระเตจเฮาในปี2008สหัสโตฮอดถึง 6,290 กดเยนพระเตจสงโกเสียขาดติดต่อพระเตจโรสือกล่องป้องบ๊อบปานการทั้งซื้อเอาขอบเดนยกเวลาถึงปี2008สหัสโตเดือน12ดอก3เสียคำมาเดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีด้านหาโลออกเศร้าคำซีจิ้นเพนผู้เปลี่ยนสู่สิพัฒเกตอยู่ตีจามินตาหวยทางเวียงเปิดจินหันพร้อมกับผู้จินผู้เปลี่ยนทรงทงพัฒเกตโอโรสืออันมาสู่ถามพัฒเกตทรงโกดนั้นยกความโซอุบลาดผู้เก่าก่อนอ้อนสองพัฒเกตปินเช่นเดียวกันพร้อมจู่การนั่งซื้อแถวโยพัฒเกตทรงโกและพัฒเกตโอโรสือหักแปลงแฟงไฟก่อป้องกันยักเวลาคอยตามไปผู้เก่าก่อนอ้อนสองพัฒเกตอ้อนจอมยกความโซอุบลาดหมูน้อยและหมูลงซีจิ้นเพนจีออกอยู่ไต่เรื่องการเนื้อโลกเมื่อโดนพระเดชสงโกและพระเดชโอโรสที่ไหนพอต้องไปไกลเอาการก่อป้องกันตามนำนี้สงพับจอดออกแห่งกำจอยพระเดชโตคิงตามโตผูกเนื่องมังกินตุนยูหยานสังพัดจิตห่างเตียงเนื้อโลกเคลียนเสมอเธอเคืองจับเมียนผู้จินออกปากว่าพระเดชโอโรสสมัครพร้อมกับพระเดชสงโกนับตามใจความการนั่งซื้อแถวโยแถมแข็งแห่งทีท้อกล้องปิ่นหยาและก่อป้องกันเตียงนาตุนยูเสียนตะสองพัดเกตยายเขาหน้าจางเขียนสูงด้านหาโลสิบเก่าคำอีนานเซนปงเพสินตั้งดินาล้อผ่อตั้งคำตั้งการสั่งซ้อนสิบสินตุนยูการดินาล้อผ่อตั้งพร้อมกับการสั่งซ้อนแดดปุ่งนั่งไปเมื่อโดนอีนามปงเพกล้องปิ่นหยากระเด็ดตามอามาขามคำลาบการปุ่นทามผู้แอกกุนการหมูมีการเฮ็ดไหมซักอยู่ปีนี้เดินเจ็ดหลอกคำหนึ่งตั้งกระเด็ดตามไปเมื่อโดนซื้อเดียนเสียนในป้อสารสือเอาเบี่ยงเงินจงยางยังสอนเจ็ดจองในปีนี้นั้นกระเด็ดตามจองการมีตาดีหือไพ่เมิงจองการเงี่ยป้องตั้งเสียงเสินหาดีตั้งเสียนการเมื่อเงินตกเดินสีปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นตามกาจองเหตุการณ์แปลงสาบ้าชนก็ฮอดถึงเปียดหอย35,000 เยนฝากเงินเดินสีหอยไป30,000 เยนสกรรมข่าวย่ำฮอนเขามือน้อยเมื่อย่ำเจ๋งตีจิงกูในพ่อสือก็เขาฮอดย่ำเกี่ยวเซาเหินนับตามไถ่ฮูปีนี้จิงกูเสียนหน้าเติกผูเขามือน้อยฮอดถึงเหมือนหมู่ไปย่างสอนต้องนำสั่งการเงินจะฮอดถึง2,879 ตนย่ำอีดอ้อยปี2008 สหัสโตถึงปี2008 สหกโตซบตั้งการรีไปขอบเดียนตาล่อตีเมืองไห้เสียนในจุดเจ้าภาษาไต้12,000 หน้าป้องสื่ออ้อยล่ามขอบมา30,000 เปียดปั้นตนจีการเงินโกดสีปั้นหาหอยหมื่นเยียนแถมลายเลอปีกายเวลายามเดียวกันทบไปลายเลอไปอ้อนสุปียามนี้ก่อปิ้งยามบิดยินเทามาร์กยินเทาลงหาปั้นหูตีลู่เดียนเสียนในเจ้าทงสือก่อเขาฮอดเวลายามบิดเซาซักนำเอาผูกก้นเหตุการณ์20,000 กุ้นปอกพากดถึงเฮินไดอีกแคมตาเสาไดสามหมื่นเยียนไปปีนี้ไปอ้อนสีเดินตาเสาไดการเยียนสอนการได้ลงตามลงเมืองตั้งพัดเกตเปียดเหมือนสามปั้นสีหอยปลายสีกดเย็นแถมลายเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไดสามปุ่นขึงตาเสาไดได้มังกุ้งแถมลายมาปี2008 สหัสโตนำสั่งการเงินการแจวไหวสิงนำตั้งในพัดเกตเฮาฮอดถึง6,290 กดเย็นทำนายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูได้เก่าปูนปลายเมื่อโดนพระเทียนเฮามีห้องการชิดสีเอตังไหวใครการไหวสินลงหาเหมือนตีผู้เอกกุนการดิบป้อ200,000 กุนผู้ปากกำในห้องการไหวเจ้าปู่เดินหาลูกออกเศร้าคำพระกัตตาหับเอาสี่จิมเพนผู้เป็นสุสีพระเทียนอังเจิงวูชิชีผู้เป็นจงทงพระเทียนแซวไวยาเจ้าอยู่เดินหาลูกออกเศร้าสี่คำถึง28 คำมาสู่ถามพระเทียนจงโกด้านหาโลออกเศร้าคำโกเจ้าคนผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไหวเจ้าปู่ออกปากว่าเปิงไงใจเหือไพ่เมืองพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสขึ้นสู่เรื่องหากัน ประเทศจงโกเสียขาดยึดต่อประเทศโอรสต้องป้องป้อบานการนังซื้อขอขอบเดียนจักเยิกเวลาถึงปี2027โตเดือน12โลก3เสียคำอ่านสกามเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2082ตัวเดือน12หลอเศร้าเก่าคำถึง30คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่เขาไปเส้นหูพิงเสียนเมื่อไปสาจะคำต้องปห้องกำซอยปุนสากันตกพันนันที่ออกกำปังขนนักจีออกไปบั่นตุงที่ไดปุงเนืองปห้ายมีนาดีเฮท่าไดหังมีบินดีตินักเนที่ไดปึงกับซื้อปูทงซื้อถ่านไตไปบั่นตุงเอาการอยู่ซ้ายหน้าลักษณะก็เบาดีตั้งปีก็ตกหยาบบ่ใช่กันไงเตะ
1: ตีกวางโถไห้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นครับไต่สาเสิร์นโมนบอน
0: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮายิ้มสุกบ้านครับยกย่อมึงคำใหม่น้ำงามไว้ฟังเสียงครับไต่สาเสิร์นโมนบอนเมทักผู้ฟังทางไลน์เซาสดีอยู่ที่กินวันผัวขาปิ้นก้องเชนเวลาเมอเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผัวขาเดี๋ยวกำคับอันโมนบอนต่วนใจนั้นเผียวหือทางไลน์ฟังคำขับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองไต่ใส่ลำไอ้คำเงินขับห้องในคำขับขับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮ้อเหินขับเขาโฮใจขอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบ้าชิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหยาเหินสู้เขามัดควันตั้งปิ้นไต่เหินเดียวกันคบเขาซุ่มมาสองตุ้นโปมีเหลียงใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาแฟดละเหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมอร์ยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจต่างนิเมอร์เปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูต่างนิเมอร์ฮักเปียงกุนเถ่าเลียงลูกเลียงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้เสียมาเห่าเบาไข่เปินเบาฟังเปินกำจาขาไข้โฮใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าหักกันเตะสิงเขียกเอาปิ้นโพเมเกยมาปิ้นไตเหินเดียวกันสองกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจหักกันถึงเถ่าไว้ฟังกำคำบทนี้หักกันถึงเถ่า

肉麻尼，好麻烦，刚卡被甜，冰饮香卡，能含被冰白，怀抱皮仔生，皮仔家对夹夹马给，对经验马险，西瓦对保险干白，冰东南丢，冰红南丢，好是个门地带干原料。ในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาใดน้องนางขามาปิ้นไปอยู่แอบใจเบาพักไปก้อยฟังกำคับนางขามไปปิ้นไป

ช่วยชมเชวีที่ชิโอโคโนฮะไปชมมาจ้าและโนฮะมาโชกามาจ้าและโนฮะมาโชติกาชิคิปุลากุนนิมาชิโกคาอิโดะนะฮะปุบินิมาชิโนทาอิกุเชโนฮะตาไปโชติกานิมาชิเอ

โนโชแพะโชกึลาวิทะดกโขพิหันกุอารติเปิดโตโนทะโยลาปะอาชิวและนะงาโดวิเลอาอีอยู่แฮและโนติจิโอโคอารติโจกากาวิลิโคอาชิวกามาลาวิเลนะงาโดวิเลอาอีอยู่แฮและโนพัทธาคาลูกาลืมากาวิเลอาอีโนทะกามาลาวิยานโคโยกาแลนวิลิคนนาโชปอกเกและลาหูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ทริคือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวากาตาบียานโนโค

0: งแผ่เสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอบินยามเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียงมีสี่สิบพินพร้อมกับผู้จีนผู้พิจารณ์ทงพระเทศโรสยอมพร้อมเจ้าลัดสันเทาปงเพสินตั้งดินาล้อผอตั้งคำตั้งการสั่งซ้อนสิบสินอินามปงเพกว้างปิงหยาโดยเหตุการณ์อามาขามคำรับการปุ่นถามผู้ให้กุ่นการหมูมีการเหตุใหม่นั้นซื้อเดียนเสียนกระเด็ดตามจองการมีตาดีกับไพเมิงคือการขออยู่เฮากินสมหลายสุขพ่อพ่อใจคำมือน้อยย่ำเจ๋งตีเจียงกูขอฮัดเวลาเกี่ยวเซลย่ำอิดอ้อยสบตั้งกัดรีไปขอบเดียนตาลอซื้ออ้อยล่ามขับมาไล่แล้วไปอ้อนจุปีนำสั่งการเงินไว้ซินนำตั้งในพระเทศเฮาในปี2000ปลายสหัสโตฮอดถึง 6,290 กดเยนพระเทศสงโกเสียขาดติดต่อพระเทศโรสซื้อกล่องป้องบอกปานการนั่งซื้อเอาขอบเรียนยกเวลาถึงปี2000ปลายสหัสโตเดือน12ดอก3เสียคำบ่เดี๋ยวกวายฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถี่ด้านหาโรออกเศร้าคำชี้จิ้มเพนผู้เปลี่ยนสู่สิพระเทศอยู่ตีจามินตาหวยทางเวียงเปิดจินหันพร้อมกับผู้จินผู้พินซ่องท่องพระเดชโอรสอันมาสู่ถามพระเดชสงโกดนั้นยกความโซอุบลักผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชปินเช่นเดียวกันพร้อมจู่การนั่งซื้อแถวโยพระเดชสงโกและพระเดชโอรสหักแปลงเฟียงไฝก่อป้องกันยักเวลาคอยตามไปผู้เก่าก่อนอ้อนสองพระเดชอ้อนจอมยกความโซอุบลักหมู่น้อยและหมู่ลงสี่จิมเพียนจีออกอยู่ไต่เลิงการเนื้อโลกเมื่อโดนพระเดชสงโกและพระเดชโอรสดิไดพอต้องไปไกลเอาการก่อป้องกันตามนำนี้ทรงพับจอดออกแห่งกำจอยพระเดชโตคิงตามโตปุ่งเนื่องมังกึนตุนยูหยานสั่งพัดจิตห่างเตียงเนื้อโลกเคลียนเสมอเธอเคืองจับเมียนผู้จินออกปากว่าพระเดชโอรสสมัครพร้อมกับพระเดชสงโกนับตามใจความการนั่งซื้อแถวโยแถมแข็งแห่งทีท้อก้องปิงหยาและก่อป้องกันเตียงนาตุนยูเสียนตาสองพัดจิตยายเข่าหน้าจางเคลียนสูงด้านหาโลออกสิบเก่าคำอีนานเซนปงเพสินตั้งดินาล้อผอตั้งคำตั้งการสั่งซ้อนสิบสินจนอยู่การดินาล้อผอตั้งพร้อมกับการสั่งซ้อนได้ปุ่งนั่งไปเมื่อโดนอีนานปงเพกล้องปิญญากระเด็ดตามอามาขามคำลาบการปุ่นทามผู้แอกกุ่นการหมูมีการเฮ็ดไหมจักอยู่อีนีเดินเจ็ดรอคำหนึ่งตั้งกระเด็ดตามไปเมื่อโดนซื้อเดียนเสียนในป้อสารสือเอาเบี่ยงเงินจงยางแยงสอนเจ็ดจองในปีนี้นั้นกระเด็ดตามจองการมีตาดีหือไพ่เมืองจองการเงี่ยป้องตั้งเสียงเสริญหาดีตั้ง